0: ว่าต่อฝนเศร้ามันเหลือประมาณกิ่งไรของสองไฟมันตอนแรกพอดาบาจิกสำหรับฝนนายใหญ่
1: ในอากาศวันนี้ตานักดิบริการไหมมือจลังคำเตะคำที่เฮากูมาหอมาในวันอังกาหลังนี้พี่เต้ทรงหิงปะเศร้าตัวสักเร็ดพิมึงหิงสัมปะเป็ดสเป็ดตัวศาสนาทรงหิงหาปะเจ็ดสิบตัวอิงนาจิพิมึงทรงหิงเศร้าหุตัวเนินจุนในสิบหุวันเขาข้ามลูกจอตั้งสนามสมัยในทอมคาตามาในพรีมมินิสเตอร์นารินทร์โมดีว่ามาเนสิบปีอันปุ่นกาไหนไหมเมืองอินเดียเฮากันป่าอินฟราสตรักเจอร์นี่สิตั้งรูเลี้ยงไปหื่นวองตีสุยาตีซ้อนเหล็กไหนเขาขึ้นตาเนื้อลุงเหยาเนื้อโซเชียลมีเดียโพสต์อันไมกอฟใครป่วยสัมสิมิสเตอร์โมดีว่าจะว่องเขาเฮาปูเมืองเฮาเฮ้ขึ้นวิกฤตบาร์ดไหนกันป่ามีกันป่าปู next generation infrastructure ไหมเฮ้อเขสุนัมนั่นไม่ก็ฟโพสต์ไหมลอง infrastructure เมืองเฮาเนอร์12ปีอันปุ่มการไหนไหมคาเลอร์ไงละมาขึ้นตาเนื้อมาไหนเขาเหล่าเปย์ก็ย่อโพสต์ไหมว่ากันป่า infrastructure ขึ้นนี่มาสิหังกาหังไปเอาไงลุงเหยาป้อยคืนกันก็เอาไงเหยาคันซ้ำลองฮิตลองกับหมาไข่ไม่ตั้งไล่พันเปเหมาเหยาหนึ่งจุนลุกสิบห้าวันหาถึงตื่นสิบเจ็ดวัน National Round and Vixit Bharat Youth Parliament 2026เอาตั้งกันสู้ไหมราคาหยุดสามกูลุกอรุณาชลประเทศจีวาอบิดาเบกัมลุก Lower Divang Valley อิชากุมารีสาไงตัววังอาตัวหลบตีรับเขาไหมหรือเอาตักหุมเอาหุมรวยเนอร์ยุทธ์ปาร์ลิเมนต์ไหมก็ย่าววิกฤตบาร์ดยุทธ์ปาร์ลิเมนต์ไหนสปีกเกอร์ลูกสภาจิวาโอมบิลลามันเจ้าเนอร์เซ็นทรัลฮอลล์อันปาร์ลิเมนต์เนียนิวเดลีไหมมันไหนเอาปุ๊ดหูก็ย่าวชีฟมินิสเตอร์เปมาคันดูวันมังงานเนอร์Gangu Tai Khang, Itanagar Mai, Kenti, Arunachal Pradesh, Bamboo and Kin Technology Center, Oput Ho Kayao. Munei Chief Minister Wama, Kenti Nai, Kanpa Au Cha, Mai Hu Mai Sang, An Arunachal Pradesh Hau Mai, Ku Kan Si Yang, Mai Amu Tak Cha Long Nam, Khansam. Local Youth Artisans,self-help group ในเขาไม่ก็กันป่าเหอะอมูกันป่าเฮ็ดลงกับมาคายตั้งจอยตักเหอะลงเยา Chief Minister พงอรุณาชลประเทศ Bamboo Resources and Development Agency Forest Department ไง stakeholders อันกันป่าเอาตั้งเกณฑ์ตีอันไหนไหมเฮ็ดอมูกันในเขาตั้งเมืองไหมยงอยู่ปิจูมกะเยาจะหังเอาหูเอาตองพงลอย tourism culture creativity ขันสำพงลอย MSME sectorตักเราใครปุ่งดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่งขันซ้ำตักเปย์หางนะสิชีฟมินิสเตอร์เปย์มาขันดูมังงานเนอร์ออฟฟิศซิวิลเซคเรตารีอิตานกรมันไหมออนไลน์พอร์ทัลอัน